0: ังแกยากุสัมปามอตอนนี่นี่มันนั่งเกี่ยวกับลาบก่อมันนั่งยากุสัมปามอตอนักมูเรอากอปกตินักมูเรอากอดิเกนอมาดักอรังลบวกิตัยปูลายาริงินเดกันตอกันอุบาย
1: นามาเป็นงาวนวันดม
0: เอ๊ะนวันกับลออันใดมันนองมาจับบุบสัมปามอจากุยบัน
1: คิรวะนวันมาจับบุบเนี่ยนี่มันแตะเกะนวันนิงาโปรแกรมยากุสัมปาม
0: อบิสิโปรแกรมเนี่ยเปีย
1: อ้าวบิสิingat, dinga meh program Jakok Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.